0: ักขังมาจิเฮือล่ะเอ้ยอืม
1: เราน่าระวังนี
0: ่วิ่งอดีนะกุมบาอัชวานี
1: อุชเอตาลันสกัดยิงสไ
0: ปไม่ได้ไปมาบงันฮิรุป
1: เอตาลันพิกัดเสดี
0: น้ำมาเกสดีได้เชิญระเกบักา
2: อัลฮญาอันตะมุ
0: เนี่ย
1: อีดวัวพุทธคุมาคารณะสัตยาสักติมันดรากุณาสักรุษาเอลมุดิเลงคาหันอิรักานาคุรายิก
0: บาลูนกัง
1: วิลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุ
0: ชอบอายังยาฮอเอโนมัน
1: อายุคิอาดีลาวันคิอาดีมาจ